ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินไกล

คอยเอาใจซอยเจ้าให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นเจอผู้แน่เด้อว่ามีไผห่วงใยบ่มีเวรเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นรอยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว